กบบัวบกตยวนตุนตวนปลอพิสันตุตันตะดอนลันระดะลุญาลุจะสุงควรณะบบีปนองคุรัน